ไรกันนี่มัวหลักปัดยุดอากุกะลีไปอัมบุกนานูอุ้งขับปัดยุดก็ให้หินุดันอากุปีมีมันลังนี่มุชาอัดสะอารันตุกานิกุอากุอินได้ลาบิงมาตูปุนอุ้งชาวไม้นักไอ้หุ่นอีมุปังลูกุนปันดังลินได้คุณอีมุโงงบาลีบารันอีลูกอมปูนั่นลังอุ้งยาอันตานันปักชักอีปักปะอีชักกะหินตังอีบุมันลังอากุอินได้ดุนักดุลาอันไม่อาจเล่าราอุ้งยาอินได้อีกอมักมาให้ชาดีฮาลันคุงบุกมังอีมุงอีชาลิกไว้ชุดอีอันอุ้งอีกอินได้ช่วยลิปุลีปนอังบุกมักอุปุลุสกายุดกินิกินโอ้นพิชันติกุลังน่าอากุลิกุนปักดูฮุนAnggit ka ibang ko ikaw, ikaw ragyo Busa, malu o ikaw